0: ก็ประสว่างแรงกอง
1: แรงก็ก็แรงกอง
2: อาจารย์ไม่ทำอะไร
0: จ้าโยอาวะนุจันเนปตาคนเนปจอรอติ
3: เซงจอรอนัง
0: มันอะไรภาษาเน่
3: pikirkan secara logika pikirkan secara logika
4: heh wa nyai bang petakon nyai nak nyaudin
3: cocok
5: Wih, cincin ini bunga deh, Bang. Gambar-gambar sudah colekin adang. Dan aja.
4: Mana apa pesawat ni?
3: Anak ngalik